0: ข้าไปในป่า
1: แต่ต้องเรียกสายป่าน
0: สายป่านไม่รู้อยู่ไหน
1: เรียกสายป่าน
2: แต่ป่าน
3: โอเคจุดนี้แกสุดท้ายนี่ดันสเมคกันสเมทเซ